0: ลุมก็คุกคมทุกคนสร้างล้าบิ่งกับกับไปเอียงเจอกับดิ่งกลางจำดงรูปหังไกลเดเมืองรักแหลมเราและดันจำดงสับลุ่มดงรูปตักลักลำจำดงรูปในหมอถึงตาพลสนัยก็เลยพิลมเตะอันเตะไว้จังวาลติฮวาคือตาชาทนใจปอดับลงนำตักลักจิงซาลำลุ่มเอมาโปจารบวนพรังงะปีโมงไกลแต่พาวิทย์นกโตมจัดกนกกนาไกลลังบิมระดับระเรียมลำกระดังพระกหันทุนตัวไอปอทุบโลนำกุมสะไอเลยงาดำโดนตับพาวิทลุบวนบาลบวนช่างสะเอกลีกระตุนเซลันตุบังลันตุกกำเดบวนช่างโดยแบะเมื่อเราในกระดังพระสังเจแอลวาลติฮวาโกมจิงกลายปีลงลำกระดังกิดไก่พระดังจารข้ากระนังพระอมตมแปลงพระกดีจารและนันเอลเล็ดนึกบนแซงลำกระนังพระด่างจารดาวบ่าวมินลำกระนังกิดแก่พระด่างจารข้ากระนังพระด่างวาลติฮวาก็เลยปีลงมาตัวไอตู้ไอมาปลุกเราโจมในคืนนี้ที่ไรมองตัวปลุกตัวปานไอปูนปีลงลำตัวปานปัวจารบนพร่องกลมลาโมเฮกวางตรีดานังยาลายขันฮวาเนินทงไตเนินตักลักและนันบนพร่องโฮจิมินไอ้ปุ่นไอ้ไก่มึงเราปลุกนำทุนตุ๊กปะปลุกไอ้มาทุนไอ้ปุ่นไอ้ไก่มึงปะปลุกนำทุนเกิดลงเล่นอันไอ้ปุ่นเน่มึงปลุกนำทุนเกิดลงก็เลยปีลงเตี่ยวไอ้เตี่ยวไปจังกึลแน่ไอ้เงี้ยวแปะก็เลยหลับเชิญจักมาอักเลาะจริงเลยกึลแปะตึมปัวจารบุญพรังหมอกเลยปิมโตมโบปลุกรำเล่นอันกระตุ้นดิกยานเตี่ยวไอ้เตี่ยวไปจังหมอกเลยกระตังเห็นเอากว่ารอยไอ้มามันกระจุกแองควากำลังประสังเจแอจาแตกลักดาวมีเกิดลังเละไกลกระบินหึงกำลังไกลลังตึมหัดพระรูมตังกริงดังเงาะจารและนันกำลังไกลลังหัดพระรูมตังแปะกระชมลังวิทย์ไกลกำแพรักตุปีเลกะตึมตาพระพนมเปทั้งนั้นตรงไซมเดชเซมกรากไกลเลลันมดิมาลอยงะตึมหัดพระ
1: เลยเสกแลเปรตเทาทนตัวไอปอดวบลุ่นนำกันนึงเกรดลังดมหัดรับระรุ่มตั้งกริ่งนางเหาะจารมอเจ้าเกรดลังให้เป๊ะลอยปอไปตุ้งปลุกสปันในแกลบรักเปียรุ่มตั้งดมตาประพนมาเบิ่งปรักกนุกนาดูรถเรตลอมลันกระจุกันนึงประกำผ่าและสายปอยมาปลุกตะปันในแกลบรักตุ้มห้องตลอบลุกไว้ตะปันปลุกตะปันกับเด็กตู้เห็นหอกกระจับมอเจ้าได้ไอเป๊ะลอยตู้เห็นมาปลุกไปในแกลบรักมึงกะหัวเกาะลันนำประจิวโนจูเคลลันลอยจิงแกลตัลไงมืดรู้กับประกำผ่าประดุมตึงตุ้มตาพนมอตุ้มหันจับเพราะกำลังตีงามกระหม่อมแบะก็ยัวกาเจ้าจีโอลันบรองอาธรรมอารแปรกวายมะลันยัวกับประรุมตึงมอลูกกระจกใดเรมลำเซมกระซุยงาเด็ดลั่นกับประรุมตึงและลันกามภาพรักยัวกับเพราะกเอียงควากำลังประสานจีแอจาระดาวมิเอลไลตุ้มกำลังประเกรดลังไกลตุ้มปีเลียตุ้มสาฟัลและนันกำลังทาระประโยตุ้มเป็นเดกตังประกำพาประยัวกับประรุมตึงตุ้มตาพนกเซียมพลังวัดตุ้มหัดระประอันตาประเบมกละแกลแต่ล้านกวนกับปักและนันเบมกละประงะเมืองตุ้มกำลังทาระประเป็นเสริมไลดำลุยซุยเดมาระประจุคลีลันเพราะเรมมเสริมกราตุ้มพรำอารโยตุ้มบอนิกปรอหงะระไบรกวายมะปายามนังยมพันเมาลำโกลันเป็ดตอนนั้นเดกตามกบเป็ดปลาวะดมกันังเกรดลังหัดระประดมสะฟัลกันังทาระประเลยหัดระเท่ากระปรอหงะงามกระแกลกจ้าเลยงะกำเทพิมตาประ
0: ตีวันผู้เอียงสังระมโตเรมประกดีจารดักลักมรอมโกมจริงเลยกลายพิมร้อยตุเรมเล่นอันเปรระตุยับร้อยเรมลำตุตรงกับโตประกดีจารเรมอโมมบินสักลไอเตยตุ้มเรมลันเรมด้วยตุ้นำปลุกจูโจมนุยรอยและหัดประเรมเล่นนันมอระตุยับลำนันปะปลุกประโจมนุยเรมเท่าสังระเอลเลตนุยนาเรมหลอมดิมลาปุตุตื่นมอเปาวิทเปยวาตุ้มประกดีจารเล่มอเรมกะประกนะงะกวาดลำอโมมเตยกะเลยช่วยมก็มดินังเท่ากับพระกดีจารมดินังเท่ามาพระมกรามดิกนังแถมพระกนุกนาบริรายบริตัวไอพัดกระจับกระตังนังหังไกลมาพระลำอินุกเราก
2: นังพระดังหวยดองยังยังกนังพระสังเจแอและนันกนังพระมักจังโตกุเวียดนามสะกรงหินมโกมจริงกลายหำเท่าตื้มหัดจำจนจับจนกะกลายมโกมจริงลุบุญมโกมจริงพระดังกลายเจ้างะขวาดแรงประดังขวาลุบนและอันขวาดแรงประมัดจันเอเตยปิมกบปิด
1: Tuy nô cả bình hội đồng nhân dân xã hôm thao hạt trạm trôn mùa lúc năm hội đồng nhân dân cơ kè đập phà vứt lụ buồn. Lệ năn, xã cùng hình ngã tụ chinh, bỏ đập phà vứt lọp lọt lọ lụ buồn chinh bỏ đọa lụ buồn mrao, mò xa bản lụ lại đàn bạ bỏ buồn. Lụ tuy an, hai riêng, ngô quyền, đồng tâm, ea bia, phú sơn, hà rồi, buồn lê diêm, buồn crong, buồn ly, buồn ea trô lại đàn buồn đức. Cả nông bỏ sang chị ở xã lọ hôm thao hạt trầm trôn giáo bỏ xã đồng chí ngã khoa lụ buồn ở chai. Cả nông bỏ đáng xã gõm chinh bỏ đọa chị bộ, giáo ngã khoa các em khoa lăng bỏ đáng khoa chị bộ. Cả nông bỏ mặt trận tổ quốc Việt Nam xã hôm thao hạt trầm trôn gram lệ bỏ đọa bỏ mặt trận tế tụ lụ buồn mrao.
2: Mở rộng này thì sang cái bình thờ kết để rạn tâm, để lạc trả tạng lạc cũng chính lấy cái lời bìm rối ảnh trạm bọa, cứ rèm lâm cái năng bọa cái hàn thôn tuệ bỏ tập lộ năm. Chứ rối, năm rồi em chuột rèm mừng cái chú lúc cho để lạc.
1: Lâm gờ rèm bọa đẹp mọt lưỡi ngạ lùm tà bọa em sẽ xì, rèm kè tập rễ rùi bát cả bạp lập lạc, rèm gật mông áp ăn. Rèm khôn nạc rù cần nâng bọa cả hàn lại đàn túm kè rèm căn. Mừng ăn bìm giót kè trong thao kìa cơ tươn ngạ mạ bộ dập tà bọa. Tiếp lùi kè phèn mừng tì ạ tì khắp chàng có buồn sang lần chà. Tì nô bìm rùi gờ rèm cần nâng bọa mọm chinh hạt rạp rộm bụm dương gặp lúc bạ cho hạt đà rèm gật lươn hên. Bè rạm bụm đi gà tùm con nạ trùm đùi mạ bọa. Mò lù kè rùm quốc lâm gờ mọm chinh hạt rạp rộ bởi cỡ này, phong hạt đầy lắc mình ta lại lúa kè cả tổng bùn, kè bụi dàl, vì ta kè đi kè dàng bằng bồ, hệ đề cư mòm cho thêm làm cơ nâng bọa cả hàn.
2: Cơ nâng phun bọa kè lăng bọa sang khám ar, lê nằm tôm cho cơ nục cơ na, mô hân thâu rạ chế năn bụi em mà bùa chạt buồn prong, mô ra ngạc bì mô kè tập phà vết nộp tôm cho cơ nục cơ na kè lăng, mừng thôn tuệ bỏ tập lộ năm. Hệ đề kè xem lăng bùa tụ tươn lời ngã, ngạ bì mù nay mra mò loay lầm cụm la mừng thôn tuệ bò tập lúc kì chú. Mà biết thằng lúc bạ bò chạm căn đặc lạc mò lê kè năng phun kết lăng bọa sang rạm ar. Tôm chọt kè nục kè na ra ngạ bì mù tập phà viết tùm sang rạ kè nục kè na kết lăng. Mừng thời xàm lăng kì chú thôn tuệ bò tập lúc năm đặc lạc lên ăn tùm bò chạm ngạ bì mù mra tập phà tùm sang rạ biết lầm lụ văn. Cộm trình tùm sang rạ prong hên lên ăn loài ngạ cà lầy bì mù cà lăng bọa tôm chuột mù rau ê lâu cà rạch lọc lùm lăn sà pan thôn tuệ bò tập lùm năm tùm bùa chà ngạ bì mù mra ngạ tụ trình bọa tập bà viết sang rạ a tụ rèm cộm trình viết cà năng cà lăng bọa tôm chuột đi cà tang cà lầy tập bà viết tùm nọc rồm tô đẻ đét sang rạ cư toa lâu lên ăn nọc tô rèm quạt lăm. Loài ngạm đi cả tang ram càng mà túy thôn tuệ bỏ tập lộ năm công an trà đặc lắc trăm xa cư loài ngạ trà cả cha đi cả tang cái lầy pì cái tầng vít hằng phùng ngạ số dỗ tôm hằng mà túy lầm cùm chà
1: hằng hạt ra biết sa ai kêu cả tên cầm đi xả phật nốt mà mò mà túy gần đi cả tang này cái nhầm bạc lại đặt bên năng tụ thuyền gặp buồn sang pan cái chập đốm cài cái chập phun đốm mi pol mà pram đề cái tang cái xem lăng phê cái đằng vết thòng cài ngã xó đằng mừng tum hơi ta lê lao hệ gạo plei mà hơi đề cái tang phê cái đằng vết thòng phong ngã xó dọ tuôn hồng mà túi công an clom chà trem plei rai mò mạ cần lấy đua plei sập pan cài hàng em mà plei mà chôm đuôi ngã xó hơi em làn tiện nắp công an chà đặc lắc lom trôm chà cài lưỡi ngã cài phê cái chả điệt đuốt mà mò cái tuôn lơ phê rai tum hệ làn chì plei tum tiềm tập béo dọp dọ mà túi sa hong hạt rạp hèn gara ngạ tụ chinh bọa cả chả chào
2: lầm tấm thôn này cao y pol bì cùng phong nề tấm cư trầm ngạ lễ tấm tạm bọa cái nhầm ru mẹ tê bùn cả nạp gram đi bọa cả nọa cái lầy tịp ta bởi mò cái lầy ít cái chập mừng bọa bệ chăn prak hằng prak đẻ yul ru này tụ bưng và chế mừng plam mừng rong rụm tăng sang tuốc lên ăn ru rồi bọa mừng ăn ru mày tem đi hên lễ ai tê cả bọa gram đi cái lầy tịp ta bởi lại cả bùn cả nạp cái chập răng bết ram loài ngạ tụ tưng đạm bọa ru ba cầm nơi cái nạp nhai làm xã
1: xã Quảng Phú cha được đặc lắc đã này mò bài tốt lọp lọt đòi chỗ mà tài mất là mẹ bùl bì gùm phòng đìa cả bên tịt lọp lọt sạp nè bùl lụ buồn làm năn mò xe tốt sạp bùl nằm chỗ mà tài bùn cả nắp kèm bùn cả nắp mò tạp bùn nằm chỗ mà tài ทอกลาประดูบะไม่ได้กันนับใหญ่จริงประงะยุ่มพันอิปุลปิกุมพรมเดียสะมันได้กระตังประยุมเธอระดุมกันนังทาระประอิปุลแยกยอดตัวมันเป็นธรรมรัวไม่ได้มันได้กระยาระประกันวกไกลเต็มตาเมาไกลเต็มดาวอามอยกนังรัวไม่ได้ตื่นจันปรักยัวกับประกันวกโดยโออิปุลปิกุมพรมเดียล้อมกบเบ็ดพาแดมเจมดังปลามดังรุงดวงงามกระสังตัวกันได้กันนับใหญ่เล็ดลานลำไกลเต็มดมประงะกลาเซ็ตมังอิปุลปิกุมพรมเดียนั้นอามอยอดรัวไม่แต่บุญกันนับเกระกระตื่นกับประมังกรัมเด็กเลยเต็มตาดละกับบุญกันนับโดยโอละดูมกรัมเด็กเลยเต็มตาดละกับบุญกันนับกับจับรังตังมอกแลมดิ่งลังรูปะมังอิปุลปิกุมพรมเดียดุมกุลแกล้นั้นอามอยอกนองรัวไม่แต่เดียมอปรักดิกยาละกลายเต็มละกับบุญกันนับโดยโอลำดิมละละกลายกลมกวบทอดรูปามเป็ดมังจีจำเด็กบนสร้าง
2: เอิมนิพนธ์ช่างและน้าหมิ่นกับกยวาลอยแงจักปรำตมแปลงเฮิมเท่าจำตนจำแพวิทลุบวนวันบวนช่างลำจ่าแตกลักหมอเละกะไลลอยแงรุมกบเป็ดมึงจีจังนิบวนช่างในจริงประแงยมพันแปรกรับปวดสะลอยแงประจำแพวิทยกเริ่มลันกะจ้ารุมกบกบกระกนังประกึลนักกุบริมร่มเลยมาประแพวิทกะไลตุตินยกกบหังกึลเอนุกลาจารเลมเรา
1: เฮแต่เล่มตมปลางกลานิกยาเป็นนมหัดรำตรนและดำเด็กดับพาวิทโลบวนมนุษย์บนสร้างสะแอกลีจารตักลักเอากรมสะอายปีตุเอดาวกนางหัดรำตรนเมืองดางและดันกนุกนาเลดนันบรอดับพาวิทโลบวนปราปาวิกระตุตื่นเกอประเกรดลังกะเกินนักกุดูประงะรำอารหมอกแหลลิกาลเฮนเองเอากรนั้นลอมกบเป็ดเด็กยาระประทุมกราแกลติปตา
2: ฮลอยเสตาวหังนิบวนสังไม่กึลมกบเป็ดลุเกาบุจักอันทีโยกบมะหังเกาแมกอันทีกยามกบเป็ดลุบวนมนุยกะมึนเองุมเห็นกะไลฮกุมกบปรองเห็นบระเกรมแกงกะไลดับนางมอลอยงะจักเห็นในงะบระตับพาวิทบุญในมอกึลนัดลงกะเชมตลังกละนิกไม่ตุอื้อและนันลอยงะจัก
1: ตีสะแอฟเฟ่บรอประเป็นเบตเตมพาวิทลุบวนมอเลงาเจ็กมารยอหัตระอระในกลุ่มสะมอยมาปลดล่อปะลุบวนห้องไอเป้ปลุหิปอกอไซห้องตัวปลดล่ออยู่หน้าหัดเด็บเบตรัมเอเดและเตมพาวิทสะอดกมากกับน้องปลดตะปันปะลุบวนดุจเวียมอแกลตัวอุสะไอเมืองดิบวนสร้างสะแอฟเฟ่ทอกละปรำตมปลางจิงปรองะยวมพันสนันสะงะและเห็นล่อมตามปรำตมปลางดมหัดรำตุนเบิ่งโล่งมอหมทอและกลับงานติดดับด้วยบนสางสายบราตัวมาอาศัพบ่อมกวบเบิ่มด้วยบนสางมอเลยงะและยัก
2: ลอยงะหัดรำตุนเมืองดังเล่นอันกนุกกระดากำลังปราสังเจแอมกวบจริงเลยกะไลกระบินโตมแปลงเล่นอันมะกะไลรุมกวบเมืองด้วยบนสางลอยหัดรำตุนเด็บพาวิทนับในมะเล่าพวกลุดึกตันเงียตังเล่นอันกวางตังมกวบเป็ดจิงลุตันเชิญกยวากรับปวกบนหมอกในครูทาแกรมเทมเทมสะอายแบนทาอันแต่ละ

ลุมก็คุ้มทุกคนสร้างหลายบิ่งกับขับไปเองเจอกับดิ่งกลางดำดงรูปหังไกลเดเมืองแรกแหลมเราและนันดำดงสับรูปดงรูปตักลักลำดำดงรูปในหมอตึมตาพลสนัยก็เลยไปลงเตะอันเตะไว้เจิงวาลติฮวาคือตาชาทุนใจปอตับลงนำตักลักจิงซาลำลุ่มเอมาโกจาร์บวนพรองงะปีโมไกลตับพาวิทนกโตมจัดกนกนาไกลกลาง